0: ชาติให้เจริญมันเป็นเพียงเรื่องระหว่างเรื่องส่วนรวมและส่วนตัวเท่านั้น
1: เดือนมังกรปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้ยกเอาคำบัวหันดังกล่าวมากล่าวในกล่องประชุมขบคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการกวดกาวินัยศูนย์กลางพระกมลจีนสมัยที่18เพิ่นเน้นนักว่า
0: ในฐานะเป็นพนักงานของพรรคแม้นต้องเห็นแก่ส่วนรวมบ่เห็นแก่ส่วนตัวฮู้จำแนกส่วนรวมกับส่วนตัวอย่างจะแจ้งส่วนรวมต้องไปก่อนส่วนตัวเฮ็ดเวียกเพื่อส่วนรวมจนลืมเรื่องส่วนตัว
1: พระกมลจีนมาจากประชาชนฝั่งฮากเลิกอยู่นำประชาชนหับไส้ประชาชนฮากฐานของพรรคอยู่นำประชาชนสายเลือดอยู่นำประชาชนพลังแหงอยู่นำประชาชนเมื่อสูญเสียการอุ้มซู้และสนับสนุนจากประชาชนภารกิจและเวียกงานของพรรคก็บ่ต้องเว้าถึงอีกเลยภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งของศูนย์กลางพรรคกมลจีนที่มีท่านสีจิ้นผิงเป็นแกนนำองค์การจะตั้งพรรคทุกขันได้แบกหาบหน้าที่อย่างนักแน่นสุกยู่การเฮียนทฤษฎีกวดสอบปัญหาและปรับปรุงแก้ไขไปเคียงคู่กันสุกยู่ให้สมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายลงหลักความหับหู้และเข้าใจต่อทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารได้แก้ไขปัญหาพ้นเด่นจำนวนหนึ่งที่มีความเข้าใจผิดต่อทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างมีประสิทธิผลได้เพิ่มทวีการฝึกฝนล่อหลอมสติพรรคอย่างแท้จริงปรับปรุงการเข้าเฮ็ดเวียกบริหารของพนักงานการน้ำทุกขันให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนตื้มอีกได้สร้างพื้นฐานการเมืองแนวคิดที่ดีให้แก่การเลือกตั้งคณะน้ำสุดใหม่ของท้องถิ่นทุกขันได้สุกยู่เวียกงานทุกด้านในการเริ่มต้นการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ระหว่างปี2026หา2030อย่างแข็งแรงคำปู่ฮานที่2หน่วยโลกนี่กว้างใหญ่ไพศาลประชาชนจึงแม่นพื้นฐานของชาติท่านผู้ฟังเดือนมิถุนาปีนี้ท่านสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามนครเต๋อโจวแขวงชานตงอยู่เฮือนซาวบ้านแห่งหนึ่งเพิ่นได้กวดเบิ่งสภาพการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในเฮือนนั่งล้มกับมดครอบครัวแบบเป็นกันเองสอบถามด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับสภาพการต่างๆของครอบครัวนั่นเซนไล่หับจากการเฮ็ดเวียกสุขภาพของผู้เฒ่าการทำเฮียนของลูกหลานเป็นต้นท่านสีจิ้นผิงกล่าวว่าการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารในที่สุดแล้วต้องสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนสมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายต้องเพิ่มทวีสติหับไส้ประชาชนเสริมสร้างน้ำใจเพื่อประชาชนเฮ็ดเวียกดีเวียกตัวจริงและแก้ไขปัญหายุ่งยากเพื่อประชาชนให้หลายกว่าเก่าเฮ็ดให้ประชาชนรู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง
0: หน่วยโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลประชาชนจึงแม่นพื้นฐานของชาติ
1: ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยยืมคำบูฮานี่มากล่าวเน้นนักว่าประชาชนเป็นพื้นฐานแน่นหนาที่สุดและเป็นความมั่นใจใหญ่ที่สุดของพรรคกมลจีนในการกำอำนาจพรรคกมลจีนได้ถือเอาการเฮ็ดเวียกเพื่อประชาชนและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นผลงานการบริหารสำคัญที่สุดถือเอาการเฮ็ดเวียกดีและเวียกตัวจริงเพื่อประชาชนหลายเท่าใดเป็นมาตรฐานสำคัญในการกวดสอบผลงานการบริหารดังนั้นเวียกดีและเวียกตัวจริงแม่นหยังกันแท้ท่านสีจิ้นผิงได้ซี่ให้เห็นอย่างจ๋าแจ้งว่ามันต้องพิจารณาจากความเฮียกห้องต้องการตัวจริงของประชาชนบ่ให้ตัดสินแบบอัตวิสัยบ่ให้บังบัญหาแบบง่ายดายและบ่ทั่วถึงเพิ่นกล่าวว่า
0: ต้องฮู้นิยามเกี่ยวกับเวียกดีเวียกตัวจริงให้จ๋าแจ้งการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนสร้างความหั่งมีขึ้นเป็นเวียกดีเวียกตัวจริงการส่งเสริมแบบแผนสุจริตในสังคมปราบปรามม้าที่ทรยศเสริมขยายชีวิตในเวลาวางเวียกของประชาชนให้อุดมสมบูรณ์สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีก็เป็นเวียกดีเวียกตัวจริงเช่นกันแก้ไขปัญหายุ่งยากทางด้านการกินการอยู่การนุ่งถือการเดินทางและความเฮียกห้องต้องการด้านเกิดแก่เจ็บเป็นตายของประชาชนเป็นเวียกดีเวียกตัวจริง

0: หรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆของปัตตสนอยู่เขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่หาซื้อเครื่องใช้ประจำวันได้ยากเช่นดอกไฟสบู่และอื่นๆนั้นได้รับการเอาใจใส่แก้ไขจากพวกเขาก็เป็นเวียกดีเวียกตัวจริงเช่นกัน
1: ความรู้สึกได้รับผลประโยชน์รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยของประชาชนเปรียบเหมือนหินสำหรับกวดค้ำเพื่อกวดสอบผลงานการบริหารบ่อนใดประชาชนมีความต้องการบ่อนนั่นจะสามารถเฮ็ดเวียกดีเวียกตัวจริงได้บ่อนนั่นก็จะสามารถสร้างผลงานได้คำบัวหันที่3หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้เดือนมีนาปี1990ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคเขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจี้ยนในเวลานั้นได้เขียนบทความที่พาดหัวข้อว่าข้อคิดจากปรากฏการณ์หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้โดยใช้คำว่าหยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้เพื่อเปรียบเทียบค้นและปรากฏการณ์เนื้อในบางตอนของบทความดังกล่าวได้ระบุว่าข้าพเจ้าทรงเสริมปรากฏการณ์หยอดน้ำสามารถเซาะหินให้ซอดได้ความจริงแล้วแม่นทรงเสริมคุณธาตุที่จบงามนั่นก็คือคุณธาตุแห่งความบุกบืนอย่างกล้าหาญยอมเสียสละเพื่อผลสำเร็จรวมและทรงเสริมจิตใจที่มีอุดมการณ์อันสูงทรงยึดมั่นในการเฮ็ดแท้ทำจริงอย่างบ่ลดละและมั่นเหนียวบ่เปลี่ยนแปลงคำว่าหยอดน้ำสามารถซ่อหินให้ซ่อนได้ได้เสื่องซ่อนวิธีการที่อิงใส่สภาพความเป็นจริงมีสายตาเบิ่งกว้างเห็นไกลและยังสะท้อนให้เห็นความหับผิดซ่อมแบบผลสำเร็จบ่ต้องขึ้นกับคอยแต่มีการประกอบส่วนของคอย
0: เดินเหือส่วนกระแสน้ำบ่ให้พรความไว้แม้นแต่ท่อเดียวหยอดน้ำทะลุหินซ่อนได้บ่ให้เปลืองน้ำแม้นแต่หยอดเดียว
1: ท่านผู้ฟังในกองประชุมสรุปผลการเคลื่อนไหวศึกษาอุปโภคและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นในเดือนตุลาปี2014ท่านสีจิ้นเผียงได้ยกใส่คำบัวหันดังกล่าวพร้อมทั้งเน้นนักว่าการก่อสร้างแบบแผนของพรรคต้องดำเนินตลอดไปบ่มีการยุดจึงตลอดการต้องปฏิบัติไปเป็นประจำอย่างละเอียดและยาวนานสุ่มความพยายามอย่างต่อเนื่องและบุกบืนสู่ซนอย่างบ่ลดละนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาการจัดตั้งดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอุปโภคในทัวร์พรรคเพื่อสุ่มใส่ปัญหาสำคัญปัญหาเร่งด่วนในการก่อสร้างของพรรคในระยะใดหนึ่งได้กลายเป็นระเบียบสำคัญอย่างหนึ่งของการก่อสร้างพรรคท่านสีจินเพียงเน้นนักว่าภายใต้การนำพาอันเข้มแข็งของส่วนกลางพรรคการเคลื่อนไหวศึกษาอุปโภคแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารเทือนี่ได้เนื้อมันเถื่อเอาการเฮียนทฤษฎีสอดหอยเข้ากับตลอดขบวนการดังกล่าวกวดกาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดต่อทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างแท้จริงดำเนินการศึกษาอุปโภคจนถึงที่สุดด้วยแบบแผนที่เข้มงวดและติดแท้ตัวจริงได้รับผลงานอย่างเด่นชัดและบรรลุคาดหมายได้ท่านผู้ฟังการศึกษาอุปโภคทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนข้างนี้บ่แม่นจุดหมายปลายทางหากแม่นจุดเริ่มต้นอันใหม่อยู่บนขบวนการใหม่สมาชิกพรรคพนักงานทั้งหลายของจีนจะสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารอย่างเสมอต้นเสมอปลายบำรุงสร้างจิตใจที่ผลสำเร็จบ่ต้องขึ้นกับคอยและบุกบืนสู่ซนด้วยความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์แบบเมื่อมีผลสำเร็จต้องมีการประกอบส่วนของคอยมุ่งมั่นสร้างผลงานการบริหารเพื่อประชาชนสร้างผลงานการบริหารด้วยการเฮ็ดแท้ทำจริงสร้างสภาพการใหม่แห่งการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนอย่างบ่หยุดยั้งท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหับฟังผ่านไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าพยายามสร้างผลงานตัวจริงที่สามารถผ่านการทดสอบจากพฤติกรรมตัวจริงประชาชนและประวัติศาสตร์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันเติมในระยะต่อไปของรายการเพลงทำอิฐจะให้ฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหน้าเหนียนชิงฉันไว้นมผู้ล่าฝันจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจ่ายลู่ช่างเส้นทางแห่งอุดมการณ์

0: มอนซูนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับเคินสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังและยะต่อไปของรายการจะให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในฤดูร้อนปี1945ท่านหวังเหยียนเผยบุคคลประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงของจีนได้ไปเยี่ยมยามเมืองเหยียนอันได้สัมผัสกับเสาพาร์คคอมมูนิตี้จีนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างประโยชน์อย่างและแสวงหาความก้าวหน้าอย่างประโยชน์อย่างทั้งได้สนทนากับท่านเหมาเจ๋อตงในเฮือนธรรมของเมืองเหยียนอันซึ่งเป็นการสนทนาเป็นที่ฮู้จักกันทั่วไปครั้งหนึ่งท่านหวังเหยียนเผยได้ตั้งคำถามหนึ่งที่พัวพันกับปัญหาหยุ่งยากที่มีมาเป็นเวลาหลายพันปีคือพระกมลีจีนเห็นแนวใดจึงสามารถพ้นออกจากข้อเบียนประวัติศาสตร์ที่ราชวงศ์ต่างๆในบู่ฮั่นเจริญแข็งแกร่งขึ้นอย่างว่องไวสุสมลงและล่มแล้วก็ว่องไวเช่นกันท่านเหมาเจ๋อตงได้ให้คำตอบว่าให้ประชาชนติดตามกวดการรัฐบาลเซาคอมมูนิสต์จีนฮวนกอนให้คำตอบทำอีทต่อคำถามในเหือนธรรมหลังจากนั้น70กว่าปีเดือนพฤศจิกปี2021ในขอมาสุมขอบคณะครั้งที่6ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่19ท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้คำตอบอันใหม่ต่อคำถามในเหือนธรรมดังกล่าวคือพันการบักบานสู่ซนเป็นเวลาห้อยปีโดยเฉพาะแมนพฤติกรรมใหม่นับแต่ก่อนผสมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาพรรคพวกเขาได้ให้คำตอบที่2คือการปฏิบัติโดยตนเองในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหือนธรรมสู่ท่านฟัง

จากการค้นคว้าใส่พวกพันธุ์ระวังผักกับประชาชนฮอดการเล้งสายตาใส่ตนเองและปฏิบัติโดยตนเองสองคำตอบที่ได้ขำพานและอย่างเวลาที่ตนนั้นได้แสดงให้เห็นความมีสติและความหนักแน่นของเซาท์คอมมูนิตี้จีนตลอดมาท่านสีจิ้งผิงเคยเฝ้าถึงปัญหาหอบเยี่ยมประวัติศาสตร์เรื่อยๆในกองผสมสำคัญขั้งหนึ่งที่ฮันนาซูพนักงานกันน้ำที่เป็นคนส่วนหน่อยสำคัญท่านสีจิ้งผิงได้ลุ้งเลิกวิเคราะห์กฎเกณฑ์การพัฒนาของจีนและต่างประเทศในสมัยปู่ฮั่นและปัจจุบันโดยปรายงานจากราชวงศ์ซักดินาต่างๆบรรลุถึงความเจริญหุ่งเหืองที่สุดแล้วสุดโทมลงฮอดขบวนการลุกฮื้อขึ้นของเซาเกษตรกรทุกเทือได้หับไสยนะแล้วปลาไสฮอดสหภาพโซเวียตแตกสลายพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตล่มแล้วและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนแหงอยู่เอโรปตะวันออกท่านสีจิ้งผิงสี่ให้เห็นอย่างเหลือซึ่งว่าสาเหตุรวมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือบ่สามารถแก้ไขปัญหาของตนได้การปฏิบัติโดยตนเองแม้จะดำเนินยากคือแนวใดมีคนใส่คำเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเอามีดผ่าตัดให้แก่หังไก่ตนเองปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนแม้นผ่ากำอำนาจตามลัทธิมากขนาดใหญ่ที่สุดของโลกนับมาฮอดไทยปี2025จำนวนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนบรรลุถึง101ล้านกว่าคนองค์การภาคคันหากฐานมีถึง5ล้าน4แสน31,000กว่าหัวหน่วยพักใหญ่มีท่าแห่งอันใหญ่หลวงในการดำเนินเปียกงานสำคัญและสร้างภารกิจอันยิ่งใหญ่ทั้งเผชิญหน้ากับความยุ่งยากพิเศษในการคุ้มครองพักและปกครองบริหารประเทศแต่ความยุ่งยากพิเศษของพักใหญ่ในที่สุดต้องแก้ไขโดยอาศัยกำลังแข็งของพักใหญ่เองเมื่อขวัญขึ้นถึงประวัติศาสตร์ห้อยกว่าปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจากกองผสม7สิงหาคมกองผสมกู่เทียนฮอดกองผสมจวนอี้จากขบวนการปรับปรุงแบบแผนยูเหยียนอานกองผสมขบคณะขั้งที่3ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่11ฮอดการคุ้มครองพรรคอย่างเข้มงวดรอบด้านในยุคใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้มีดผ่าตัดใส่ตนเองเพื่อแก้ไขปัญหาของตนท่านสีจิ้งผิงมีวิสัยทัศน์โดยพิจารณาถึงความอันตรายในความปลอดภัยท่านตัดเกลื่อนให้ทั่วพรรคยังแข็งขืนบาปัจจุบันพรรคพวกเขาแบกหับหน้าที่อันหนักหน่วงที่สุดในการสั่งสาความทันสมัยแบบจีนผเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมด้านการกำอำนาจอย่างซับซ้อนที่สุดต้องหักษาสติยังแข็งขัดกว่าเก่าในการปฏิบัติโดยตนเององค์การพรรคและสมาชิกพรรคบ่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดแบกหาบเปียงานหยังล้วนแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ปฏิบัติโดยตนเองต้องเอาตัวเข้าถึงอย่างแท้จริงบ่ควรถือเอาการปฏิบัติโดยตนเองเป็นคำขวัญปากเปาล่าล่าย้อนว่าเคยเห็นเปียอยู่ท้องถิ่นเป็นเวลาหลายปีท่านสีจิ้งผิงได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อปัญหาแบบแผนปี2012หลังจากท่านสีจิ้งผิงขึ้นรับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนบ่ฮอดเสามือก็ได้จัดการกำหนดกฎเล็ก8ข้อของส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นได้เร่งรัดก่อสร้างแบบแผนในทั่วพรรคอย่างฟอดฟื้นวันที่13ธันวาคมปี2014ในเวลาลงเคลื่อนไหวสำรวจอยู่นครเจิ้นเจียงแขวงจางซูท่านซุยหลงไห่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีอายุ74ปีได้จับมือแน่นๆกับท่านสีจิ้งผิงแล้วอุทานด้วยความตื่นตันใจว่าสบายดีท่านเลขาธิการไงท่านจังแมงมือปราบพวกโซล่าบังหลวงนำเอาความสุขให้แก่ประชาชนทั่วประเทศก็แม้นอยู่ในการเคลื่อนไหวสำรวจครั้งนี้ท่านสีจิ้งผิงได้เสนอเป็นขั้งธรรมิตว่าคุ้มครองพรรคยังเข้มงวดรอบด้านทั้งจัดเข้าเป็นแผนยุทธศาสตร์4รอบด้านโดยห่วมกับการสั่งสังคมยิ้มหนามสำล้านให้สำเร็จอย่างหอบด้านล้มเหลือการปฏิรูปอย่างหอบด้านและปกครองประเทศตามกฎหมายอย่างหอบด้านจากคุ้มครองผักอย่างเข้มงวดหอดคุ้มครองผักอย่างเข้มงวดหอบด้านคำว่าหอบด้านมีความหมายอย่างลึกซึ้งบางคนหยอกย้อป่อปั้นโฆษณารูปแบบการเมืองที่มีหลายพรรคกับอำนาจพัดเปลี่ยนกันและอำนาจสามแง่อยู่ห่วมกันบ่เสือว่า
มีผักกรรมหน้าใดสามารถปฏิบัติโดยตนเองสำหรับผักของมณีจีนได้ใส่พฤติกรรมตัวจริงที่ปฏิบัติโดยตนเองให้คำตอบอย่างเข้มแข็งการ

ผมนี่จีนที่ได้ผ่านการเวลาห้อยกว่าปีเอาใจใส่การสั่งตนเองให้เข้มแข็งและเต็มไปด้วยพลังชีวิตอยู่เสมอเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ด้านประวัติศาสตร์ท่านสีจิ้งผิงได้แสดงความตัดสินใจอันเด็ดเดียวที่สุญญากาศคุ้มครองผักยังเข้มหวดหอบด้านด้วยความพยายามอย่างปลดละสืบต่อตอบคำถามในเหินธรรมอยู่เย็นอันให้ดีให้คำตอบแห่งยุคสมัยที่บ่เห็นให้ประชาชนผิดหวังท่านผู้ฟังที่หัดฟังพันไปนั่นแม่นกันแนะนำเกี่ยวกับคำตอบที่2ต่อคำถามในเหินธรรมคือพระคอมมินิจีนปฏิบัติโดยตนเองบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศหัดฟังเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหัดฟังเนื้อในรายการในระยะ

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่เป็นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังในระยะท้ายของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทสามารถเห็นได้สินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจีนท่านผู้ฟังความหังมีความกันคือความเฮียกห้องด้านทัดแท้ของสังคมนิยมและเป็นความปรารถนาความของประชาชนจีนท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ซี่ออกว่า
1: ความหังมีความกันเป็นเป้าหมายสำคัญหนึ่งของการหันเป็นทันสมัยสังคมนิยมพวกเขาต้องถือเอาการตอบสนองความปรารถนาใหม่ของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายของการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวอย่างบ่หยุดยั้งในขบวนการบรรลุการหันเป็นทันสมัย
0: เดือนมิถุนายนปี2021ความเห็นของส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการสนับสนุนแขวงเจ้อเจียงพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงในการสร้างเขตสาธิตความหังมีความกันได้ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการตลอดระยะ5ปีผ่านมาเจ้อเจียงได้แบกหับความรับผิดชอบที่ก้าวเดินอยู่แถวหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีสุขยั่วให้เศรษฐกิจทั่วแขวงพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีและแห่งขับเคลื่อนใหม่รักษาเสถียรภาพทางสังคมที่มีความกลมเกลียวโดยรวมบุกเบือนสู่ซนเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความทันสมัยแบบจีนของแขวงเจ้อเจียงต่อไปผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปรับฟังสินทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อเจียงจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบท3แห่งบ้านขวางตู้ที่หอมกินสาขาวตลอดปีอยู่เมืองอันจีแขวงเจ้อเจียงบ้านขวางตู้เป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปย้อนความทุกข์ยากในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นย้อนความหังมีเดือนเมษาปี2003ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามฐานการผลิตสาขาวอยู่บ้านขวางตู้เมืองอันจีเพิ่นได้แสดงความสมเสยอย่างเต็มทีต่อบ้านขวางตู่ที่ได้พัฒนาอุตสาหกรรมซาตามสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นตนหลังจากการเยี่ยมยามข้างนั่นบ่ดนอุตสาหกรรมซาขาวเมืองอันจีได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดคือท้องถิ่นดังกล่าวได้จดทะเบียนยี่ห้อแดนซาขาวฝึกอบรมสาวปลูกซาโดยบ่เก็บค่าบุกเบิกพัฒนาตองโซอุตสาหกรรมซาขาวเซนวัฒนธรรมด้านซากรรมวิธีการผลิตซาและผลิตภัณฑ์อาหารที่เฮ็ดด้วยซาเป็นต้นปี2004ท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่น้ำการสร้างแผนการประสานสมทบการพัฒนาตัวเมืองและสุนบทเพื่อสุขยู่การพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจ้อเจียงในนี่เนื้อในสำคัญอันหนึ่งก็แม่นการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเจ้อเจียงได้กลายเป็นเขตแขวงทำอิฐในทั่วประเทศจีนที่เผยแพร่และจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาตัวเมืองและสุนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันไปเคียงคู่กับการปลูกซาขาวได้รับการเผยแพร่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องบ้านหวางตู้จากบ้านทุกยากในซุ้มปี1980ได้รับการพัฒนามาถึงปัจจุบันที่สามารถสร้างรายรับเฉลี่ยเกิน 80,000 หยวนต่อคนต่อปีจากการขายใบซาสู่การขายประสบการณ์ท่องเที่ยวเศรษฐกิจซาระดูใบไม้ปงของบ้านหวางตู้ได้พัฒนาอย่างฟุดฟื้นตลอดปีอุตสาหกรรมซากำลังสร้างรายรับให้แก่ชาวบ้านนับเมื่อนับหลายขึ้นเดือนกันยาปี2023ท่านสีจิ้นเพียงได้ลงเขื่อนไว้เยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเจ้อเจียงโดยท่านได้เน้นนักว่า
1: เจ้อเจียงต้องเป็นตัวแบบน้ำหน้าในการสุขยู่การสร้างความหังมีห่วมกันต้องถือเอาการลดพรความแตกต่างกันระหว่างตัวเมืองกับส่วนบทความแตกต่างกันระหว่างเขตแคว้นและความแตกต่างกันด้านรายรับเป็นทิศทางต้นต่อแห่งการพัฒนาปรับปรุงโครงประกอบและกลไกการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเสื่อมโยงเข้ากันให้สมบูรณ์ขึ้นเติมอีก
0: 6เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตของไลฮับประชาสนเขตสนบทของแขวงเจ้อเจียงแม่นสูงกว่าตัวเมือง 1.3 ส่วนห้อยอัตราส่วนไลฮับที่ประชาสนสามารถจับจ่ายได้เฉลี่ยต่อหัวคนระหว่างตัวเมืองและสนบทแม่น 1.64 ต่อ1เท่าได้ลดลง 0.03 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีกายสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างจะแจ้งทางผลงานการพัฒนาของแขวงเจ้อเจียงในการปฏิบัติโครงการพันมืนเพื่อสุขยู่การพัฒนาตัวเมืองและสนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันและลดพรความแตกต่นกันระหว่างตัวเมืองกับสนบทความแตกต่นกันระหว่างเขตแคว้นและความแตกต่นกันด้านไร้หับที่นี่คำว่าโครงการพันมืนแม่นย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบมืนบ้านปะปงมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างสนบทที่ต้นต่อในใจปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของสนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวกสิกรและอื่นๆ

0: บ้านหลีจูมีชื่อเสียงโด่งดังในนามบ้านสาวนวัตกรรมบ้านหลีจูเมืองยี่อูแขวงเจ้อเจียงเคยเป็นบ้านทุกยากที่งานขายคมนาคมบ่สะดวกจึงถูกเอิ้นเป็นบ้านเขาควายที่บ่มีความหวังด้านการพัฒนาที่นี่คำว่าบ้านเขาควายแม่นหมายถึงบ้านที่ซองทางการพัฒนาค่อยๆแคบลงบ้านเขาควายแต่กกถึงปลายจนบ่มีทางออกปี2003ไปเคียงคู่กับแขวงเจ้อเจียงเปิดขบวนการปฏิบัติโครงการพันเมินบ้านหลีจูได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นปี2017บ้านหลีจูได้กำกับโอกาสใหม่แห่งการก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวบ้านสุนบทสวยงามที่ดีเด่นโสมนาบ้านสุนบทที่ได้รับการปกปักรักษาไว้อย่างครบถ้วนได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลากหลายกลายเป็นบ้านเสานวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษของสุนบทและมีมนต์เสือวัฒนธรรมอันยาวนานเดือนกันยาปี2023ในเวลาลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามบ้านหลีจูเมืองยี่อูท่านสีจิ้นเพียงได้ไปโซนบริการสมาชิกพรรคและประชาชนตลาดนัดเพื่อความหังมีความกันห้านค่าหัตถกรรมย่อมสีแบบมัดมีและสถานที่อื่นๆเพื่อรับรู้สภาพการพัฒนาของท้องถิ่นดังกล่าวท่านสีจิ้นเพียงได้ให้กำลังใจแก่ชาวบ้านทั้งหลายว่าการพัฒนาสุนบทให้เจริญมีกำลังบ่มซ่อนอันมหาศาลและสามารถสร้างผลงานได้อย่างหลวงหลายพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายต้องพยายามสู่สนพร้อมกันก้าวไปสู่อนาคตที่ดีงามแห่งความหังมีร่วมกันบ้านหลีจูในซูมื้อนี้มีชาวนวัตกรรมหนุ่ม340กว่าคนโฮมศูนย์สร้างธุรกิจอยู่ภายในบ้านบริษัทออกแบบห้านค่ายี่ห้อวิถีชีวิตตลาดนัดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่อื่นๆรวมทั้งหมด100กว่าชนิดแม่นเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและหัวคิดประดิษฐ์สร้างของไว้หนุ่มสุ่มปีพันมานี่แขวงเจ้อเจียงได้สุ่มใจลงเหลือปฏิบัติกลไกจับคู่กันเพื่อซวยเหลือเขตผู้ดอยและก็ดอนเพิ่มทวีการซวยเหลือพัฒนาตาแสงและบ้านที่เศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแอเป็นต้นยกสูงพลังแห่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่เกิดจากภายในอย่างต่อเนื่องต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์กสิกรรมไปสู่คอร์ดต่างๆเช่นการสร้างยี่ห้อที่มีชื่อเสียงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการจำหน่ายเป็นต้นเมื่อฮอดปี2030ยอดมูลค่าการผลิตของตองโซอุตสาหกรรมครบวงจรผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของสุนบทจะบรรลุหลายกว่า400ตื้อหยวนสุขยู่หมักผลแห่งการพัฒนาเข้าถึงประชาชนทุกทวนาให้หลายกว่าเก่าและยุติธรรมกว่าเก่าเยื่ออันเก่าแก่ของบ้านตุ้งหวังได้รับความนิยมสูงจากไว้หนุ่มบ้านตุ้งหวังตาแสงก้านหลินเมืองเซิงโจวแขวงเจ้อเจียงเป็นถิ่นกำเนิดของเยื่อที่มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาห้อยปีวันที่14ธันวาคม2004ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้เดินทางไปสำรวจเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านตุ้งหวังเพิ่นได้ชมการแสดงเยื่อของชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทั้งบ้านบูรณาซ่อมแปลงเวทีแสดงงิ้วโบฮานเพิ่นกล่าวว่า
1: เซิงโจมีมูลเสื้อวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอันทำอิดก็แมนเป็นถิ่นกำเนิดงิ้วเย่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ฮู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อฮู้จักงิ้วเย่ก็ต้องฮู้จักเซิงโจ
0: หลังจากการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามของท่านสีจิ้นเพียงในข้างนั้นแล้วเมืองเฉิงโจวได้สั่งตั้งกองทุนพิเศษสำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมงิ้วเย่โดยได้บูรณาเวทีแสดงงิ้วที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่จำนวนหนึ่งได้สั่งไม้และปรับปรุงก่อสร้างสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้นิยมงิ้วเย่หนึ่งห้อยกว่าแห่งซึ่งได้กระตุ้นให้วัฒนธรรมงิ้วเย่เกิดมีชีวิตชีวาหลายขึ้นชาวบ้านเป็นตัวละครเอกแสดงงิ้วทุกๆอาทิตย์บ้านตุ้งหวางในปัจจุบันได้บุกเบิกทรงทางใหม่แห่งการสร้างความหังมีความกันในสุนบทโดยมีเนื้อในสำคัญต้นต่อคือเสียงหิ้วเย่เที่ยวทัดสวยงามและหังมีสีสุขปี2006เป็นปีครบรอบ120ปีของการกำเนิดหิ้วเย่วิดีโอแสดงการห้องงิ้วที่เผยแพร่อย่างหลวงหลายทั้งออนไลน์นักแสดงหนุ่มในห้องละครวิธีการแสดงงิ้วที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอย่างหลวงหลายทั้งนี้ได้เฮ็ดให้งิ้วเย่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างมีชีวิตชีวาและได้รับความนิยมสูงจากวัยหนุ่ม

0: การสร้างความอุดมแห่งนี้ทั้งด้านจิตใจและทั้งด้านวัตถุไปเคียงคู่กันเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของการเป็นเขตสาธิตการสร้างความแห่งนี้ร่วมกันของแขวงเจ้อเจียงซุ้มปีพันมานี่เจ้อเจียงได้สุ่มกำลังเข้าในการเปิดกว้างขอบเขตการปกคุ้มของการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรมปรับปรุงระบบการบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม5คันแต่คันแขวงฮอดคันบ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นลงหลักเสริมขยายบทเฮียนเฟิงเฉียวซึ่งเป็นบทเฮียนคุ้มครองสังคมดีๆในยุคใหม่อย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ความรู้สึกได้รับผลประโยชน์รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยของประชาชนแขวงเจ้อเจียงถึกจัดอยู่ในแถวหน้าของทั่วประเทศเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่แขวงเจ้อเจียงกำลังสร้างแบบอย่างอันมีชีวิตชีวาที่สามารถถอดถอนเป็นบทเฮียนใดและเฮียนแบบใดให้แก่ทั่วประเทศจีนในการสุขโยการสร้างความหังนี้ความกันยางนักแน่นด้วยท่าทางที่สง่าพาเผยในการปฏิบัติตัวจริงก้าวเดินอยู่แถวหน้าและกล้ายืนอยู่หน้ากระแสฟ้องแห่งยุคสมัยท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังพันไปนั่นแมนบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าจากการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นของบ้านสุนบทเห็นได้เส้นทางสู่ความหังมีความกันของแขวงเจ้อจ้างจีนมาฮอดนี้เนื้อในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติตามหักฟังมาโดยตลอดและเวลาของรายการพวกเขาในเมื่อนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ทานได้หับฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าฉวนเย่แปลเป็นลาวว่าสืบสานงิ้วเย่เพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อว่าชุนใหม่หมินฟู่ชิงฟูหลายแปลเป็นลาวว่าบ้านงามประชาชนหังมีสีสุขเอาไปพร้อมๆกับเสียงเพลงโพดำนั้นรายการต้องลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขโชคดีจงเกิดแก่มีรายการทุกทานสบายดี
1: Yes.

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความฮู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน์สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลงดีมีประโยชน์
1: โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื้ม
1: อย่าลืมหลังจากฟังรายการแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้ง2คนตื้มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเว้าสู่ท่านฟัง
3: สำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: ปัจจุบันก็เข้าสู่ไทยและเนี่ยพักเฮียนระดูฮ้อนแล้วนักเฮียนทั้งหลายเลื่อนแต่ได้พักกันห่างหากะเกียมเข้าเฮียนโซเฮียนใหม่แล้วลูกสาวของโคโซขุมแพงก็เกียมจะเข้าเฮียนแล้วดีปีนี้เฮียนของตายแล้ว
3: โอ้แม่นแล้วระยะผ่านมาลูกสาวของขุมแพงก็ได้มีการทบทวนบทเฮียนเก่าเล็งเหตุเวียกบ้านสำหรับระยะพักเฮียนระดูฮ้อนและก็เกียมเข้าห้องปนึงเกษณาซึ่งอยู่แล้วนี่ก็คือกับยุประเทศจีนนะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาของทุกๆปีก็จะเป็นมือไข่สุกเฮียนใหม่นะของระบบสามัญศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ
1: สมัยนี้เด็กน้อยเลื่อนแต่ขี้ดื้อ มากเล็งไหลนอคันบอกหุ่นระยะสุดท้ายของเวลาพักเฮียนก็จะบอกคิดถึงไปเฮียนเวียบ้านคนตุนแต่ก็เป็นตาหน้าฮักตามภาษาของเด็กน้อย
3: แม่นแล้วเด็กน้อยส่วนใหญ่ล้วนแต่บ่มักและก็บ่อยากเฮ็ดเวียกบ้านแต่ก็บ่มักเรื่องการเริ่มต้นสุกเฮียนใหม่เพราะยังมวนกับการลินหรือว่าการท่องเที่ยวในระยะพักเฮียนยังอยากให้วันพักในสืบต่อออกไปอีกโดนๆจึงจะถูกใจและก็รู้สึกดีใจ
1: แม่นแท้บ่มีเด็กน้อยผู้ใดที่จะบ่มักวันพักเฮียนยาวพอในตอนพักเฮียนพ่อแม่ก็สามารถพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ก็มีครอบครัวจำนวนบ่น้อยที่พ่อแม่ค้าเวียกค้าธุระตลอดปีจนในระยะพักเฮียนระดูฮ้อนหรือระดูหนาวก็บ่มีเวลาที่จะสามารถอยู่น้ำกันกินข้าวน้ำกันหรือพาลูกไปเที่ยวคือกับครอบครัวอื่น
3: ๆแม่นแท้คือกับพวกเขาได้ล้มกันในรายการตอนผ่านมาเคียงคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าประชาชนทั้งหลายล้วนแต่ติดพันกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในระดับใดหนึ่งส่วนเด็กน้อยก็แห่งมักลิ้นโทรศัพท์มือถือหรือว่าลิ้นคอมพิวเตอร์หลายคันครอบครัวใดพ่อแม่ขาเวียกตลอดนะก็แห่งจะเป็นโอกาสให้เด็กน้อยได้อยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอยู่กับคอมนั้นหลายยิ่งขึ้นตื่น
1: มันแล้วพิเศษในปะเทาใดปีผ่านมานี่เทคนิค AI ได้พัฒนาอย่างว่องไวแอป AI ต่างๆที่สามารถล้มกันและซอกข้อมูลได้ง่ายก็ได้ดึงดูดสายตาของคนทั้งหลายในชีวิตประจำวันประชาชนก็มักจะนำเอา AI มาแก้ไขปัญหาการเฮ็ดเวียกการซอกข้อมูลหรือสนทนากันถือว่ามีการเพิ่มพ่าใส่ต่อ AI นับมือนับหลายขึ้น
3: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเว้าได้ว่าโดยเฉพาะแม่นในระยะพักเฮียนนี้เด็กน้อยหลายคนก็มักจะใช้ AI มาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ตนเองพบพ่อในการเฮ็ดเวียกบ้านหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวัน
1: แม่น บ่แม่นแต่ผู้เล็กๆน้อยผู้ใหญ่ก็มีการอาศัยหลายต่อ AI เช่นกันเว้าแท้การพัฒนาของ AI ที่วงไว้ได้สร้างความอาจสามารถหลายอย่างมาให้แก่เด็กน้อยแต่ถ้าหากอาศัยการนำใช้ AI หลายเกินไปก็จะนำเอาปัญหาต่างๆตามภายหลังเช่นกัน
3: แม่นแท้เกษนาเว้าถูกต้องหลาย AI เป็นเทคนิคที่ก้าวหน้าครบสุดและก็สมบูรณ์แบบกว่ามนุษย์แท้สั้นส่วนหลายการสนทนากับ AI จะสามารถได้รับข้อมูลหรือแผนการแก้ไขที่รอบด้านและสมบูรณ์กว่ามนุษย์แท้แต่บ่สำหรับเด็กน้อยแล้ว AI นี้บ่แม่นหมู่ที่เป็นมนุษย์แท้มันก็อาจจะเฮ็ดให้นิสัยของเด็กน้อยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได
1: ้แมนการควบค่าสมาคมก็แมนทรงทั้งที่สำคัญในการโจตัวนิสัยใจคอของเด็กน้อยถ่ายอยู่กับ AI ตลอดมันก็บ่เป็นปรากฏการณ์ที่ดีปานใดเอาพอคำเตือนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ่งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาล้มกันต่อ
3: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่มิตรรายการทุกๆท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ้ำให้เกียรติตามพระฟังรายการล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าเขาจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงเรื่องการสมใส่ AI ที่เศษได้เน้นถึงการใส่ AI ของเด็กน้อยก็คือสาวหนุ่มทั้งหลายซึ่งเป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเรา
0: ตามตัวเลขของมูลผลการสำรวจของศูนย์ค้นคว้าสาวหนุ่มเยาวชนจีนแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอัตราการนำใช้ AI โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมและมัธยมแม่น 67.1 ส่วนร้อยในนั้นอัตราการนำใช้ AI ของนักเรียนชั้นประถมแม่น 60 ส่วนร้อยหลายกว่า 56.1 ส่วนร้อยของนักเรียนมัธยมต้นในด้านการนำใช้มีนักเรียน 71 ส่วนร้อยเลือก AI มาช่วยเฮ็ดเวียกบ้านมี 35.2 ส่วนร้อยได้เลือก AI มาสนทนากัน
1: อันนี้ก็แม่นผลที่บ่ได้นอกเหนือความคาดคิดปานใดเป้าเท่การนำใช้ AI นี้บ่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองหรือชนบทล้วนแต่ได้มีความนิยมกันหลายสิ่งที่นอกเหนือความคาดคิดก็แม่นผู้ที่มักล้มหรือสนทนากับ AI นี้ส่วนหลายแม่นผู้ที่มีอายุต่ำผลของการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามี 46.4 ส่วนร้อยมักจะขอความช่วยเหลือจาก AIในเมื่อต้องการผ่อนคลายอารมณ์หรือเวลามีความกังวลใจเวลาประสบกับเรื่องยุ่งยากหากบ่แม่นบอกหรือล้มกับคนในครอบครัวหรือว่าหมู่ครูที่อยู่อ้อมข้างตนเองมีเด็กน้อย 21.5 ส่วนร้อยบ่อยากล้มกับไผขอเพียงมี AI เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครูสนทนาก็พอ
0: การเกิดปรากฏการณ์นี้ก็แม่นมีสาเหตุอยู่โดยปกติแล้วพ่อแม่มักจะพัวพันแลกเปลี่ยนกับลูกเอ๋งก็มีเพียงทักทายสอบถามเสียงได้เท่าไหร่เฮียนเป็นจันไหนจะเอาใจใส่ต่อความรู้สึกและความคิดจิตใจของเด็กน้อยแท้แม่นมิหน่อยแต่เมื่อเทียบกับ AI แล้วมันเปรียบเหมือนมู่เพื่อนที่อยู่เคียงข้างกับลูกตลอดเวลาผู้หนึ่งย้ำกลางคืนนอนบ่หลับล้มกับมันมันก็อยู่เคียงข้างเวลาเว้าหรือล้มแบบโลโลเลยๆมันก็สามารถตอบแบบมีโลจิกถึงจะเว้ากับไปกับมาบ่มีความหมายหยังมันก็ฟังด้วยความจริงใจบ่รู้สึกเบื่อก็บ่รู้สึกงุดงิด
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุต้นต่อที่เฮ็ดให้เด็กน้อยมีความเพิงพอใจด้านจิตใจและก็ความรับรู้หลายกว่าเขาเจ้าอาจจะเห็นว่ามันเป็นเพื่อนมิตรที่เข้าใจตนเองหลายกว่าที่คบกับหมู่กับเพื่อน
0: แม่นแล้ว AI มีความอาจสามารถในการเข้าใจถึงอารมณ์ของคนเฮ็ดให้เด็กน้อยมีความรู้สึกด้านความปลอดภัยที่ได้รับความเข้าใจแต่ก็อาจจะเฮ็ดให้มีความขาดเขินด้านการตีราคาที่แท้จริงและภาวะวิสัยที่จำเป็น
1: แม่นถ้าเว้าจากด้านจิตศาสตร์แล้วต้องมีเพื่อนมิตรและคนอยู่อ้อมข้างมาช่วยสร้างความรู้สึกต่อตนเองก็เหมือนกับการแย้งแวนหั่นแหละถ้าเฮาแย้งแวนแย้งแวนตัวจริงก็จะสามารถเห็นตัวจริงของตัวเองได้แต่ถ้าแย้งแวนที่ส่องแสงให้เห็นแต่จุดดีมันก็จะบ่มีผลดีต่อพวกเราโดยเฉพาะแม่นการเติบใหญ่ของสาวหนุ่มเยาวชนถ้าบ่ดังนั้นเวลาที่เขาเจ้าประสบกับโลกที่แท้จริงก็จะบ่สามารถแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและสิ่งขัดขวางต่างๆได้ด้วยตัวเอง
0: ตามตัวเลขข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจีนแสดงให้เห็นว่าณมาฮอดเดือนธันวาปี2025ขนาดเซาในที่ใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ Generative AI มีถึง6.2ล้านคนในนั้นอัตราเซาเน็ตผู้ใส่ที่มีอายุต่ำกว่า19ปีแม่นสูงที่สุดมีถึง 26.4 ส่วนร้อยและพอแม่ส่วนหลายก็บ่มีระเบียบเพื่อควบคุมการในการนำใส่ AI ของลูกนี่ก็หมายถึงเขาเจ้าบ่มีการคุ้มครองและนำพาใดๆต่อการนำใส่ AI ของลูกๆ
1: อันนี้ก็มีผลที่บ่แน่ใจอันนึงก็คือ AI สามารถให้ข้อเสนอแก่พวกเขาแต่มันบ่สามารถรับผิดชอบต่อผลจากข้อเสนอเหล่านี้แม่นถูกต้องแท้หรือบ่คันซั่นนี้ก็ถือว่ามีภัยความเสี่ยงที่แฝงซ่อนอยู่ท่านผู้ฟังที่อยากแผงมาฮอดนี้พวกเขาพักกันตื่นอีกจักหน่อยก่อน มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเราตื่นอีกแล้วจึงกลับมาล้มกันโตในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการลงดินมีประโยชน์โดยมีหงแพงเลกิศนาตามนั้นรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลงดินมีประโยชน์ของพวกเราอยู่ในขณะนี้
0: ฟังที่นี่ผู้ตำนาไล่กันได้ล้มกันเกี่ยวกับการนำใช้ AI หรือ Generative AI สำหรับประชาชนในยุคปัจจุบันโดยซัพพอร์แมนสาวหนุ่มยาวสนที่จริงแล้วรัฐบาลจีนได้บังขอกำหนดที่เกี่ยวของแล้วโดยได้กำหนดเกี่ยวกับการนำใช้ AI ของนักเรียนประถมและมัธยมพิเศษแม่นทำบ่ให้นักเรียนที่มีอายุน้อยนำใช้ AI ยังเป็นเอกลักษณ์
1: ย้อนแนวนี้ท่านนางซุนหงเยี่ยนนักค้นคั่วจากศูนย์ค้นคั่วสาวหนุ่มเยาวชนจีนจึงได้ให้ข้อเสนอ3ข้อเพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้คือ 1. พ่อแม่ต้องยกระดับความรู้ของตนเองให้สูงขึ้นสอนลูกเรื่องการนำใช้ AI ในการเรียนและสนทนาตามระเบียบการ2. ต้องติดต่อพัวพันกับลูกตนเองเป็นประจำวางข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำใช้ AI และ3พ่อแม่ต้องล้มและแลกเปลี่ยนกับลูกอยู่เรื่อยๆบ่ให้เด็กอาศัยแต่ AI เป็นเพื่อนมิตร
0: แต่ว่าปัญหาที่พวกเขาเผชิญหน้าก็แมนในชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของพวกเขานี่ปราศจาก AI บ่ได้อีกแล้วเพราะเขาบ่สามารถเกื้อทำได้อย่างเด็ดขาดอันนี้แมนกระแสของยุคสมัยหลีกเลี่ยงบ่ได้เขาก็บ่จำเป็นเห็นเอานี่ก็หมายความว่าพวกเขาสามารถคุมเขา AI นี่จากทางด้านนโยบายสังคมระเบียบการทีวางไว้การศึกษาจากห้องเรียนและครอบครัวเป็นต้น
1: แม่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้จะมีแนวดีและบ่ดีเคียงคู่กันไป

0: การอบรมความสามารถของเขาเจ้าในการนำใช้หรือคุ้มครอง AI ทักษะความคิดเห็นส่วนตัวในยุคที่มีคนและเครื่อง AI สามารถอยู่ร่วมกันได
1: ้ถูกต้องที่สุดทั้งวิสาหกิจที่ผลิต AI ต้องมีเส้นกำหนดเพดานต่ำสุดในการสนองการบริการ AI ให้แก่เด็กน้อยผู้มีอายุบ่เต็มเกษียณจากทางด้านการออกแบบสมรรถภาพการสนองเนื้อในการปกป้องเรื่องส่วนตัวการนำพาค่านิยมและด้านอื่นๆตื่นอีก
0: ส่วนทางด้านการศึกษาจากโรงเรียนหน้าที่ต้นต่อแมนดำเนินการศึกษาด้านคุณสมบัติ AI บ่เพียงแต่แมนการสอนให้นักเรียนใช้ AI แนวใดนิ่งต้องสอนให้เขาเจ้าฮู้และเข้าใจความเสี่ยงและสิ่งที่แบงและในด้านการศึกษาจากครอบครัวครอบครัวแม่แนวป้องกันเด็กน้อยดันทำอีทพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกแลกเปลี่ยนพัวพันกับลูกย้ำเป็นประจำและให้การสนับสนุนเขาเจ้าในทั้งที่สั่งสรร
1: แม่นแล้วเห็นดีตามเกษณาเสนอมาเพราะว่าครอบครัวแม่นสถาบันที่สำคัญและก็ตัดสินที่สุดต่อพื้นฐานด้านแนวคิดจิตใจของเด็กน้อยพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับการเปลี่ยนแปลงและระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันพัวพันถึงวิวัฒนาการของเด็กน้อยในยุคปัจจุบันนี้ต้องรู้ว่าอันใดควรห้ามและอันใดควรส่งเสริมในระดับใดเป็นต้น
0: เอาล่ะคุณแพงบ้ามาฮอนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเพียนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีพวกเขาทั้งสองเกียรติศาสนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการนำใช้ AI ก็คือ generative AI ที่เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายจากคนทุกประเภททุกวัยโดยสปอร์แมนพวกเขาได้เน้นถึงลูกหลานในวัยเฮียนของพวกท่านกับการสมใส่ AI ซึ่งสามารถช่วยเบี้ยเกลือชีวิตการปีโยของพวกเขาและก็ให้ค้นคาด้านอารมณ์แก่พวกเขาได
0: ้คิดว่าต่อกับเรื่องนี้บรรดาท่านผู้ฟังคงจะได้มีการสมใส่และก็ได้มีการคุ้นคั่วมาหลายแล้วมันเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าใช้และก็มีความสะดวกสบายหลายแต่เคียงคู่กับการพัฒนา AI ที่นับปื้อวองไว้ขึ้นนี้มันก็มีปรากฏการณ์ซึ่งเป็นผลกระทบด้านลบในบางด้านต่อสภาพการพัฒนาสังคมของพวกเขาเช่นกันคือพวกเขาได้เว้ามาข้างเทิงนั่นแล้ว
1: แม่นแล้วซั่นพวกเขาต้องเข้าใจถึงความสำคัญต่อการนำใช้ AI นี่ให้มันสามารถเสริมขยายบทบาทที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เขาท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอนนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจแฟนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ต่ำหาฟังพวกเขาส่งคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถหาฟังรายการล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่หาฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื้มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ทานเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมกันนั้นทานยังสามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้กฤษณาและขุมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับรายการล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พ้นเกทุกทุกท่านจุมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: นายพลครอบครัวหยางที่จงฮักภักดีบุคคลสำคัญของนายพลครอบครัวหยางในประวัติศาสตร์แม่นหยางเย่ในระยะต้นของราชวงศ์ซ่งเหนือราชวงศ์เหลียวที่อยู่ภาคเหนือรบกวนชายแดนของราชวงศ์ซ่งเรื่อยๆหยางเย่นำพากองทหารเฝ้ารักษาด้านเยี่ยนหมันที่อยู่ชายแดนปี980ราชวงศ์เหลียวส่งทหาร 100,000 คนมาบุกโจมตีด้านเยี่ยนหมันในคราวนั้นหยางเย่มีทหารเพียงแต่หลายพันคนเท่านั้นเพิ่นสั่งให้ทหารส่วนใหญ่ป้องกันด้านเยี่ยนหมันตนเองพาทหารมาหลายห้อยคนอ้อมไปเบื้องหลังของกองทหารเหลียวอย่างมิดเงียบแล้วหลอนโจมตีทหารเหลียวอย่างกระทันหันทหารเหลียวบ่ได้เกี่ยมพร้อมจึงตกใจแตกตื่นก็เลยปราศัยภายหลังได้หับไซสนะอยู่ด้านเยี่ยนมันแล้วหยางเย่ก็ได้นำพาทหารราชวงศ์ซ่งตีได้สนะหลายเถื่อแต่นั่นมาเมื่อทหารราชวงศ์เหลียวเห็นทุ้งที่เขียนหนังสือหยางแล้วก็ย่านบ่กล้าโต้สู้เขาเจ้ายังห้องหยางเย่ว่าหยางที่บ่มีไผสู้ได้2ปีผ่านไปฮ่องเต้ท่ายจงของราชวงศ์ซ่งตกลงโจมตีราชวงศ์เหลียวอย่างขนาดใหญ่สั่งให้กองทหารราชวงศ์ซ่งแบ่งเป็น3กองหยางเย่เป็นห้องผู้บัญชาการของกองตะเวนตกทำอิด3กองนี้เคลื่อนทัพได้สะดวกแต่ภายหลังมากองทหารตะเวนออกเคลื่อนทัพไปนาโดยบ่ได้คิดอย่างหอบคอบพาให้ปราศัยกองทหารราชวงศ์ซ่งก็จำเป็นต้องถอยในเวลาถอยกลับย้อนผู้บัญชาการของกองทหารตะเวนตกบัญชาบ่ถูกต้องกองทหารของหยางเย่ถูกศัตรูลอนโจมตีทหารทั้งหลายล้วนแต่สู้จนตายเหลือแต่หยางเย่คนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บหลายสิบบอนยังยึดมันสู้ต่อไปในที่สุดถูกจับตัวในค่ายทหารราชวงศ์เหลียวหยางเย่ปฏิเสธกินข้าว3วัน3คืนบ่ยอมจำนนเด็ดขาดในที่สุดก็ตายภายหลังหยางเย่เสียชีวิตแล้วลูกหลานของหยางเย่สืบทอดภารกิจของเพิ่นลูกซ้ายหยางเหยียนเจ้าหลานหยางวนกวางล้วนแต่ได้สร้างผลงานในการโต้สู้ป้องกันชายแดนของราชวงศ์ซ่งนิทานนายพลครอบครัวหยางที่เล่าลือกันในหมู่ประชาชนนั้นก็แม่นแต่งขึ้นตามเรื่องของ

ปื้มอมตะทั้งหกคือปื้มอมตะหกหัวในด้านปัสยสำนักรูคือการเปลี่ยนแปลงกาบก่อนพิธีดนตรีประวัติศาสตร์และชนเชียวปื้มหกหัวนี้ล้วนแต่แมนคงจื้อเหี้ยมแห้งขึ้นเองเป็นการประกอบส่วนที่บ่มีวันสูญเสาของคงจื้อที่มีต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยบูฮั่นของจีน

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
2: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแรงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
3: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกทาง

้ำและอยู่ใต้น้ำอย่างหวังหลายมีเสือหลวงวาเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นอกจากเกาะภูเขาไฟจำนวนหนึ่งแล้วเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนแต่แมนก็เห็นปะการังมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 กิโลตารางเมตรเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ล้วนมีหมู่เกาะตงชาหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะนันชาและเกาะเห็นเหลืองหรือถูกเอื้อนว่าหวางเหยียนเต๋าเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้อยู่ในที่ตั้งสำคัญในการเดินเหือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและระหว่างอาเซียนกับทวีปโอเชียนีมีความหมายสำคัญในด้านการคมนาคมและป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วบรรพบุรุษของจีนก็ได้เคลื่อนไหวอยู่ทั้งเกาะเหล่านี้และเกาะสร้างซิงเกิลสร้างต่างๆแล้วฉะนั้นจีนมีอธิปไตยต่อเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้หมู่เกาะตงชาหมู่เกาะตงชาประกอบด้วยเกาะตงชาหาดซ้ายนันเว่และหาดซ้ายเป่ยเว่ยอยู่เขตทะเลอ้อมค่ะมีผลิตภัณฑ์ทางน้ำหลายมีเปียงทะเลหอยเม่นปลาดาวหอยและสมทะเลเป็นต้นในสมัยไต้กอนจีนก็ได้ตั้งสถานีอุตุนิยมและเสาไฟเดินเหือหมู่เกาะซีชาหมู่เกาะซีชาแมนหมู่เกาะที่มีเกาะหลายกว่าหมู่ในทะเลจีนใต้ในเกาะมีพืชแถบฮอดอย่างหลากหลายเช่นต้นปาล์มต้นเผาต้นหมากฮงและหมากกล้วยเป็นต้นโยเคทะเลอ้อมค่ะมีสัตว์น้ำต่างๆเช่นดาวทะเลเปียงทะเลปลาทูน่าเป็นต้นพอฮอดเราดูการหาปลาเฮือประมงของแขวงกวางตงและไหหลำก็มาแห่งนี้เพื่อหาปลาหมู่เกาะจงชาหมู่เกาะจงชาแมนใกล้เห็นปะการังที่บ่พ้นเขินหนานน้ำซึ่งลึกลงไปประมาณ15เซาเมตรย้อนสะท้อนแสงของเห็นปะการังสำนันน้ำทะเลในเขตนี้มีสีเขียวอ่อนหน่อยนึงหมู่เกาะนันชาหมู่เกาะนันชาประกอบด้วยเกาะเห็นแก้งทั้งน้ำและใต้น้ำที่โยมบริเวณกว้างใหญ่และมีจำนวนหลากหลายเกาะต้นตอแมนเกาะไทเพียงเป็นต้นอยู่ทั้งเกาะมีเพิดแถบห้อนหลายชนิดเช่นต้นเผาและต้นหมากฮงเป็นต้นเขตทะเลที่อยู่ใกล้นั้นก็แมนบอนหาป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลจีนใต้เห็นแกงซึ่งหมูตั้งโยเซนขนาดเหนือ4องศาแมนบอลใต้ที่สุดของดินแดนจีน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. 5:24 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักหมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

孟姜女，乃那时翁情，咪南少铺能听俺堂改了仔，南是话孟姜女，婆南婆饭洗凉，个个款客路。หลังจากขอความเห็นดีจากพ่อแม่แล้วสองคนเกี่ยมแต่งงานในข่าวนั้นเพื่อก่อสร้างกำแพงหยักจินเสียฮองเต้สั่งให้จับคนเพื่อไปเป็นแรงงานจากทุกแห่งในมือที่สองคนจัดงานดองฟ้านสีเหลืองก็ถูกจับไปก่อสร้างกำแพงหยักที่อยู่บนที่ไกลแสนไกลเมืองจางหนีหู้สึกโศกเศร้าและเครียดแค้นหลายทั้งคิดฮอดผัวทั้งเว้นทั้งคืนในขณะที่อากาศนับมือนับหนาวเมืองจางหนีก็เฮ็ดเสื้อกันหนาวแล้วเดินทางไกลไปซอกผัวอยู่กำแพงหยักเพื่อส่งเสื้อกันหนาวให้หลังจากได้ผ่านฟ้าล้มฝนหิมะและความทุรกันดารเมืองจางหนีก็ไปฮอดกำแพงหยักในที่สุดแต่บ่เห็นผัวของตนหลังจากถามน้ำค้นจึงหู้ว่าฟ้านสีเหลืองได้ถูกทรมานตายแล้วศพถูกฝังอยู่ใต้กำแพงหยักเมื่อหู้ข่าวนี้แล้วเมืองจางหนีก็ห้องไห้อยู่ข้างกำแพงหยักน้ำตาไหลคือสายฝนสามเว้นสามคืนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินจนเฮ็ดให้กำแพงหยักพังทลายไปแปดห้อยลี่ศพของผัวฟ้านสีเหลืองก็พ้นขึ้นมานางจึงได้เห็นผัวที่คิดฮอดทั้งเว้น

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หาเช้า 4:00 น. ทุกวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป
2: การเคลื่อนทัพทั้งกายของกองทัพแดงกับมังกรเซานาจีนภายหลังลุกฮึกขึ้นสู่อยู่นานช้างแล้วท่านเหมาเจ๋อตงได้นำพาการลุกฮึกขึ้นสู่ชิวโชวเก็บเกี่ยวลำดูใบไม้ลนอยู่ไซแดงแขวงฮูนานกับแขวงเจียงซีและได้สร้างที่มันการปฏิวัติแห่งทำอิฐอยู่ผู้จิงกังของแขวงเจียงซีหลังจากนั้นที่มันการปฏิวัติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากชาวเกษตรกรอันไพศาลที่มันก็มีเนื้อที่กว้างออกเรื่อยๆนับแต่ปี1930ฮอดปี1932รัฐบาลของพรรคกมินตังซับซ้อนทหารดำเนินการอ้อมปราบที่มันปฏิวัติอย่างขนาดใหญ่สิเถื่อหมายจะทำลายที่มันและดักส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนในที่มันกองทัพแดงที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เต้นเอาสถานการณ์อ้อมปราบของศัตรูเธอแล้วเธออีก

1933ท่านเจียงไคซิกทรงทหาร1ล้านคนเหลื่อมอ้อมปราบกองทัพแดงเธอที่5เงินว่าการต่อต้านการอ้อมปราบเธอที่5เสียไซฉะนั้นเดือนตุลาปี1934กองทัพแดงส่วนกลางจำเป็นต้องถอนออกจากที่มั่นส่วนกลางเหลื่อมเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์สินทางเคลื่อนทัพทั้งกายแมนทุรกันดารที่สุดกองทัพแดงเป็นภูหิมะผ่านดินหยาทามเมื่อบ่มีอาหารแล้วก็คุดพักปลากินเปลือกต้นไม้พบปัญหายุ่งยากที่คาดบ่ถึงอย่างหวังหลายบวกกับการอ้อมปราบของกองทัพพรรคโกเมนตังกองทัพแดงตกท่าหับหลายเถอกองผสมที่ไข่เขื่อนยูจุนอีในเดือนมังกรปี1935ได้กำหนดบทบาทน้ำท้าของเมาเจ๋อตงในกองทัพแดงหลายส่วนกลางพรรคหลังจากนั้นกองทัพแดงจากทหารเปลี่ยนเป็นทัพบกเอาสนานหลายเธอเส้นข้ามแม่น้ำชื่อเฉวยสิเธอสู่ผ่านแม่น้ำตาตู้เหอญาติเอาขัวหลูติ่งยางวงไว้อันได้ตัดขาดการอ้อมปราบของกองทหารพรรคโกเมนตังเดือนตุลาปี1935กองทัพแดงส่วนกลางเคลื่อนทัพฮอดเมืองอูฉีที่ภาคเหนือแขวงฉานซีรวมกับกองทัพแดงอยู่ภาคเหนือซานซีที่นำโดยท่านเหลียวจื่อตันเดือนตุลาปี1936กำลังลักแรงทั้ง3ของกองทัพแดงเข้าบันจบกันอยู่คุยนี้การเคลื่อนทัพทั้งไก่สิ้นสุดลงยังมีไซ

0: อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิง CMG FM 93 MHz
1: เกาะไต้หวันเกาะไต้หวันแม้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่ในทวีปแคมทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของจีนทิศตะวันออกแมนมหาสมุทรแปซิฟิกทิศตะวันออกเฉียงเหนือแมนหมู่เกาะริวคิวทิศใต้แมนซองแคบบาซีทิศตะวันตกแมนซองแคบไต้หวันเกาะไต้หวันแมนอยู่ใจกลางของทางเดินเหือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแมนซุ้มทางที่สำคัญของจีนในการไปมหาสู่กันกับบรรดาประเทศทั้งทะเลของภาคพื้นแปซิฟิกเกาะไต้หวันมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อนฝนตกหลายเส้นอายันเหนือผ่านภาคกลางเกาะไต้หวันภาคเหนือแม่นอากาศใกล้แถบร้อนภาคใต้แม่นอากาศแถบร้อนเกาะไต้หวันผลิตข้าวหลายพืชเศรษฐกิจต้นต่อแม่นอ้อยและสาพร้อมกันนั้นยังได้ซื้อว่าเป็นลาสามากไม้และมีต้นไม้ราคาสูงอ้อมข้างของเกาะไต้หวันแมนทะเลทรัพยากรสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ไต้หวันยังมีทรัพยากรพลังน้ำป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพลเมืองไต้หวันทั้งหมดเผ่าฮั่นกวน98ส่วนห้อยเผ่าเกาซานไปว่าเผ่าผู้สูงกวนประมาณ2ส่วนห้อยส่วนเผ่าส่วนน้อยในเกาะไต้หวันมีสื่อรวมว่าเผ่าเกาซานได้แจกยาอยู่แห่งต่างๆของแขวงนี้ไต้หวันเศรษฐกิจพัฒนาไว้คมนาคมสะดวกมีทิวทัศน์สวยงามและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งเช่นผู้อาหลีหนองตาเว้นดวงจันทร์และน้ำตกตาดอูหลายเป็นต้นล้วนแต่มีชื่อเสียงหลายไต้หวันแม้นเกาะดอนที่ประเสริฐของจีนในเกาะไต้หวันมีภูที่สูงกว่า 3,000 เมตรนั้นหลายกว่าห้อยหน่วยฉะนั้นเกาะไต้หวันยังมีชื่อว่าเกาะภูสูงในเกาะไต้หวันมี5สายภูคือสายภูใจกลางสายภูหิมะสายภูหยกสายภูอาหลีและสายภูฝั่งทะเลภูอาหลีมีทิวทัศน์ที่อัศจรรย์3อย่างคือป่าไม้ทะเลเมฆและตะวันขึ้นหอพิพิธภัณฑ์วังบู่ฮานอยู่นครไตเป้แม่นหนึ่งในศูนย์กลางวัฒนธรรมบู่ฮานของอาซีในหอพิพิธภัณฑ์มีวัตถุบู่ฮานด้านศิลปะอันล้ำค่าของจีนอย่างหลวงหลายหนองตาเว้นดวงจันทร์หนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งอยู่ภาคกลางของไต้หวันและอยู่ทิศเหนือของภูหยกแม่หนองธรรมชาติใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่แคมป์หนองมีหอสาระหลายแห่งหอหานปี้ที่อยู่ทิศตะวันตกของหนองแม่นบอนที่ดีสำหรับการสมทิวทัศน์ของหนองวัดซ้ำจังที่อยู่ทิศใต้ของหนองแม่นบอนศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธของไต้หวันเขตทิวทัศน์เย่เหลียวหินที่อยู่เขตเย่เหลียวฟังตะเวนออกเสียงเหนือของเกาะไต้หวันมีรูปพางแปลกประหลาดหลายมีทิวทัศน์48บอนเซนมงกุฎพระราชินีเกิบนางฟ้าและหินเต้านมเป็นต้นนักท่องเที่ยวเบิ่งแล้วรู้สึกงึดง้อที่สุดถูกเอิ้นว่าเป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่มาจากมือของเทวดากาบหอยที่มีหลายสีพร้อมด้วยพืชฟังทะเลสนิดต่างๆเส้นต้นสะคูเป็นต้นให้ได้แห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะฟังทะเลแบบธรรมชาติในหนองตาเว้นดวงจันทร์มีเกาะน้อยที่สวยงามแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะกวางหวาซึ่งได้แบ่งหนองตาเว้นดวงจันทร์ให้เป็นสองส่วนรูปของข้างเหนือเหมือนตาเว้นข้างใต้เหมือนดวงจันทร์ออกใหม่ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองตาเว้นดวงจันทร์ตั้งแต่บูฮันอการมาแล้วไต้หวันก็แม่นภาคส่วนที่ตัดแยกออกบ่ได้ของจีนในสมัยสามก๊กเอิ้นว่าเป็นหยีโจวจนฮอดราชวงศ์หมิงจึงเอิ้นว่าไต้หวันในประวัติศาสตร์ไต้หวันเคยถูกต่างประเทศเข้าหุกหานหลายเทือปี1662จึงเฉิงกงได้กอบกู้เอาไต้หวันคืนมา

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกๆวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ำในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนท่านผู้ฟังปีนี้แม้ปีที่จีนและลาวสั่งตั้งสายพัวพันทางการทูตความกันครบรอบ65ปีและก็แม้ปีมิตรภาพจีนลาวที่2ประเทศความกันกำหนดเดือนเมษายนปีนี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเสริมไซกมาซิดกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวห้องนายกรัฐมนตรีลาวในฐานะเป็นทูตพิเศษของท่านท้องรุ่นศรีสุริทธิ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศลาวท่านสีจิ้นผิงเนี่ยนักว่าเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ควรสุขยู่การสร้างคู่ความสัตย์กรรมเจียนแล้วให้ยวงปาดเก้าไปสู่เป้าหมายที่มีมาตรฐานสูงกว่าเก่ามีคุณภาพกว่าเก่าและมีระดับสูงกว่าเก่าอย่างหนักแน่นปัจจุบันเส้นทางรถไฟแล้วจีนนับเมื่อกลายเป็นเส้นทางค้ำที่โดดเด่นด้านการขนส่งโครงการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ที่น้อยแต่สวยงามหลายโครงการได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างบังเกิดผลบรรดากิจกรรมภายในปีมิตรภาพจีนลาวกำลังดำเนินอย่างคึกคืนมากผลแห่งการแลกเปลี่ยนและการความมือระหว่างสองประเทศได้นำเอาความผาสุกมาให้แก่ประชาชนสองชาตินับมือนับหลายคืนเหตุให้ประชาชนสองชาตินับมือใกล้ชิดกันและเพิ่มพลังขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเข้าในการสร้างคู่ความสัตย์กรรมจีนลาว
0: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
1: ท่านผู้ฟังอยู่หงเฮียนปฐมหนองปิงที่เป็นหงเฮียนมิตรภาพจีนลาวที่ตั้งอยู่เขตซานเมืองนครหลวงเวียงจันทน์บรรดานักเฮียนพร้อมอ่านหนังสืออย่างต่างกลางบ้านแต่ละปีเมื่อมีนักเฮียนใหม่เข้ามาเฮียนครูสอนได้เล่าเรื่องที่จับใจเกี่ยวกับ